0: แต่ตัวน่ะอุนักไปชงบลงกี่มินุตนะอุนักไปชงบลงกี่มินุตนะนายันเดบอันตายันเดบอันตายันกิโลนักกี่รดิโอนายลัวมันกิโลฮามิงกาวิซาเบลอเรนโซมายุชินันโคตอนันเดบอันตายากุจิชเวกุจิชเวนังกายันกิโลนังวันนายกุคุชงมายุชินันโคนักกิโลจิตซอนอิโลนักกิโลจิตซอนอิโลดายันดายันบิกิการกิโลเทมาวันยอมมาลาสุรเตนเซนักกิโลเซริโอนักกิโลเทมาวันยอTodo o nada. Lanjo te manan, ya nada, neto ne, una putz me bolo un ki minuto, te voy haciendo John Radio na.
1: RTG 1100 AM.
2: Experiencia radiofónica total.
1: Son las 5 con 11 minutos.